0: 广播电视台民族广播，与您真情相伴。
1: 风吹爱心爬山迎难，为了比亚摩干带铁心，放好干农美农快递，为了高山美。
2: 风吹爱心爬山迎难，ไม่เดี๋ยวบินยำเอากำไตเพียเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเดียเวลาเขาสั้นไหม
3: 普方当来好内好三美帮你的票你咪习近平的赛事普遍总统พระเดียไอจีพร้อมสิงโจ้หนังกันห้องสางยาโฮเมฮอตอกบัดเมืองยินนันปงนั่งมีนำหยำนำลีซุงยินนันสั้นฟาจ้าในใกล้เกอร์เว่ยตุนอยู่จองการกำจอยผู้กุ่นหาการเหตุตีตังการกำมุนกำจอยเตือชินเสียนเขาเหตุการสั่งเตียงบ้านตุงมังกึนลาสมภาษาเตืออังตังปยาได้ค่าอยู่ผอมปยาลาเนื้อโลกสั่งไข่จีลงบันเมืองซีจางโปเกิดจองการลิ้นใส่ไรบังเพภัยคำลาบนี่ปล่อยป่าเหือสวิตกุ่นตายเสียมีหาหอยสิจิเบียดกุ่นหาเบาไหลไทยอัสรอนพระเดียจงโกไปถึงพระเดียไทยนี่เป่ามีกันนังซื้อโนราดก็ได้อีก30วันพระเดียสิบัญญาเดินหกถึงเดินเปียดย้อนเปอร์ไอลาดูหอนใหม่ลงไปป่าหือผู้กุ่นตายเสียนี่ลงหาบ้านกุ่นประเดียวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นใหม่ขำทีอยู่ในเวียดาบ้านเมืองหันเดินเก่าดูเอาซ้องคำกลางในสายซีผู้บินจงทงพระเดียไอจีพร้อมกับสิจินพินผู้บินชู้สีพระเดียจงโกอยู่ไทยหยางกงไคโหลยกพร้อมพร้อมซิงโจ้ตัวกันสิจินพินสำเนียนพระเดียจงโกพระเดียไอจีสองฝักสองใบนี่ต่างหลายคัดเคียงกำจอยหนังกันอามาคำผูกกระอ้อนเขาสุฮากันไปตามนี้อยู่จ้องกันจู่ฝ่ายจู่ไปเขาเฮียดการกบองกันหอยไล่ตัวกันสองนี่ที่ได้ตุนอยู่การกบองกันมีดีตาลีเข้มเข้งเข้งเขาเฮียดการสืบโตจานโตการปงหนึ่งสามนี่ที่ได้ตุนอยู่การหอยไล่ตัวกันเมียกว่างการกบองเดการหอยไล่ตัวกันหลายฝ่ายหลายใบพบจอดเหือไพ่เมืองทรงพระเดียดนี่ปิ้นชิดหนึ่งใจเดียวกันเสียนี่ต่างได้อีเข้มเข้งเข้งเขาเฮียดการกบองกันสบสารีหักซาการสวัสดีทรงพระเดียดมีหนังกันหานี่ที่ไรเทียมเพียงแห่งเขาเหตุการณ์กบองกันหลายฝ่ายหลายใบเนื้อโลกสั่งเตียงพัดติดเตียงเมียตั้งเนื้อโลกอันเขียนเรียนเปล่งเสมอเธอครึ่งนั้นออกมาสายซีออกปากพระเดียดไอจีนี่ต่างหลายคัดเคียงผินจันพระเดียดจงโกเดียวหนึ่งออกแห่งตุนอยู่เส้นตากกูจันโดทรงพระเดียดพบจอดปงนั่งเขียนใจดงมาพระเดียดไอจีนี่วังพร้อมกับพระเดียดจงโกอยู่จองกันจูฝ่ายจูใบเขาเหตุการณ์กบองกันเทียมเพียงแห่งเขาเหตุการณ์ข่อยได้การสวัสดีฝ่ายไปทหารหือไพ่มึงทรงพระเดียดมีตาลีหนังกันมีตาลีหนังกันกำจอยการปงนึ่งบ้านมึงการกุ้งหุงเฮงมาอยู่ในเวลาบ้านมังหันเดินเก่าดูเอาซ้องคำกลางคืนสิจินพินผู้บินจู้สีพระเดียดจงโกเหมียนมอบการสู่ท่ามตัวพระเดียดไอจียามเมอออกไคโลไปนั่นสายซีผู้บินจงทุ่งพระเดียดไอจีทรงพ่อเมียนี่ไปถึงของจนบินไปสูงสิจิตพินเขาซ่องซ้ำปีนี่มาเส้นฟ้าจันใกล้เกอเว่ยไต่ตามเถบาเทมเฮียงกวางป้องไหมเบี่ยงเงินมากำจอยการห่างเฮียนจองกันพระติดจีนำฟงนี่ตุนอยู่จองการอันเหือไพ่มึงเอาไหลติดตาดีตกดีนั่นดูหนึ่งเขาวัดถึงเตือชิ้นเสียนซ้ำปีมาปองกำจอยเตือชิ้นเสียนเขาเฮียดจองกันกำจอยผูกกุญห้าการเฮียดตีตังการกำมุนเก่าจองเอาเบี่ยงเงินออกมาสีปั้นหอย63เหมือนเยนตั้งเสียนี้ปองฝาเงินดันเหือผู้เวกุลการนั่นหอดถึงปันหอยสะหกเหมือนเยนไปนำเหือจมไล่ในบ้านเมืองหันหาหอย14กุ้นนี้อยู่ในบ้านเมืองหันก็ห้าได้การเหตุผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมไหลหูเวลาเศร้าแห้งยำหอนก็สกับเหมียนมบเมืองเสียนี้อยู่ไฟจูพินไทยทำเป็นดีบ้านเมืองอันเหือเฮียเกี่ยวในพระเตียดหุ่มมาเรียนเอารอพอต้องนั่นทีหนึ่งอย่างปิ้นบ้านมึงโฮทีอันอยู่ทูจามินสูเขาเฮ็ดจองการติ๋นสื่อหงเฮียกเศร้านอนอันเฮียกเกี่ยวตายเลือดเปิ้นนั่นทีหนึ่งการก็คำสอนว่าจางในหูปีสองบันปลายสหัสโตมีเฮียกเกี่ยวดีโป้หอยหา19เหมือนกุ้นปอกปลายนี่ไปดินแอวเรียกอยู่กินอยู่มึงเสียจัวป่าการจอกจ่ายไปไปดินแอวพอต้องนี่หอดถึงสองหอยกดเย็นเตรียมปี2ปันปลายสาวสีโตเวลายับเนื้อกันที่อีกเทียมหอยปุ่นใน33ปุ่นปลายหาหอยปุ่นใน45ปุ่นปลายสีเปียดดังดวนลาสมภาษาเตืออังตีแต่ห้องเจ้านี่ดังปะยาอยู่ผ่อมปะยา 空想拉那罗上海帮屯后南拉什么乌金尼软波金马尼兰列米我汉黄木里多甲绿石做黑胶内诺帕蝶用药蝶拉什么帕萨德昂蒂在红泥奥兹米香马蝶坦宾空想拉米蒂当我汉黄木里多拉帕蝶中国巴亚的海腾等那罗南这能ยำยินมาฮอดเดียวสืบพินเสียนที่หงหัวเจ้านี่คำต้องสินตั้งปุกเขาหน้าธรรมจาตามปินตามเกิดเลียงอีกุ๋งเซลลงชาเลียงป้าส้นสัวกันนั่นออกมาอีกุ๋งเซลลงชานี่ตั้งค่ายอยู่กาดีนังล้วนตั้งเจ้านี่ปองปุกสังห้องสังอันเลียงอีกุ๋งเลียงป้าใส่เขาหน้านั่นฮอดถึงหาหอยหมู่ใบนำสังเยมูได้นี่ฮอดถึงเก่าปั้นหาหอยเย็นปูบังงานดีเอาใครถึงกาดีก็จบจมไล่หุ้มสืดีผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมเดินเก่าลูกเอาสองคำได้หูฮอดถึงเดินเก่าลูกเอาสองคำกังมันนาดีสิบสองตาจีลงบันมึงซีจางปอเกิดการเดินสายไรปังเพียเพยคำดาบนี่ปอไรป่าหือเสวิตกุนตายเสียยังมีหาหอยสี่สิบเอ็ดกุนห้าเป้าไรโซฮาไรห้องโคอันผู้กุนตายเสียเดียห้าเป้าไรนั่นฮอดถึงเปียดหอยสี่สิบเจ็ดพันวันสองคำจงกว่าชิชางจิวหงพร้อมโจในปงเก่าเขาสั้นไหมเก้าจงผัวบินกว่าจะชิเขาจงสิ้นฝูชุดันออกปากเดินเก่าจักมีลุมปิจัดขวดสองถึงสามอันนี้ปะทวดถึงพระเดียดเห่าเตรียมปีกายเวลายำเร็วกันตีแถมไหนมาพองกูจะควรผูกปากว่าไหวเจ้าปู่บันซ้องคำออกปากนางล้วนจีลงบันมังซีจางปัวเกิดจวงการเดินใส่ไรปังเพไปคำลับนี่ปลายมีซ้องหอยหกสิบเอ็ดกุ้นผูกกุ้นหมุนหีบปิ้นเขียเกี่ยวนอกพระเตียดอันมาเตียบันมังได้ต่างพระเตียดสาวสามตีนันพระเตียดจงกัววังพร้อมกับจู่ฝ่ายจู่บายนี่อามาขามการที่โทกบวงกันโซฮาร์และจิงโผดออกแห้งเขาเหตุการจู่เจอจู่จวงเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมอยู่ที่ทหารพระเตียนนีโปเออร์นั่นไหลหูฮอดถึงเดินเก่าลูกเอาสองคำกลางขึ้นหนาดีเปียดตาพระเตียนนีโปเออร์บอกเกิดจองการดินใส่ไรปังนี่ปลายป่าหือผู้ก้นตายเสียนั่นฮอดถึงปั่นสองหอยสาวสองกุนหงราจตุตาพระเตียนจงกัวอยู่ฝ่าพระเตียนไทยวันสองคำปงเก่าว่าจังนับตามหนังสือเสียยีฮัดดินไพอาสรอนพระเตียนจงกัวมีกับหนังสือหูเจ้าไปถึงพระเตียนไทยนี่เปามีกับหนังสือโนจัดเข้าถึงพระเดียดไทยก็ได้เดี๋ยวปี2บันปลายสวกตัวเดินเก่าลูกออกสภาคำไปส่วนเปอร์ดินเอรอพอต้องไปแอวปีน้องแต่การจับเมียนจูเจอจูจองห่างกัดดีไว้นั่นไพอัสรอนพระเดียดจงโกจะเอากับหนังสือหูเจ้าเข้าถึงพระเดียดไทยก็ได้บอกเลยอยู่เศร้าพระเดียดไทยนี่เป้าลงปุ่น30บันโครงการยกย่างมาใส่ในหลวงพระเดียดสิบัญญาเดินเก่าดูกคำหนึ่งปุ้งเก่ากันก็หอมสอนว่าจังได้หูพระเดียดสิบัญญาเดินหกถึงเดินเปียดนี่ปลายมีผู้กุ่นดงหาบ้านกุ่นจวนเปอร์ไอลาลูหอนใหม่ดงไปเละตายเสียกันก็หอมปองนี่ปิ้นเตี๋ยปีสองปันปลายสิบห้าตัวมาซุ่งเลือเปิ้ลนันอันนัสกัมผีออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำผีเสียงปองนี่เผียวเขาสั้นไหมก็ถึงดีนี
4: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในฮัมเพนความกึกสีจิงพิงสุภาษาพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาเดียวเขาสินตั้งฮังมีพินที่พบจอดนี่ก็เพี้ยไข่เหล่าตาดีพัดดิสหวยสู้หีอันมีที่ต่างจงโกสีจิงพิงจงสุจีปี2008เสาร์ตัวเดินหกหล่อแปดคำถึง10คำเมื่ออยู่นิงสาสาจะคำตองนั้นเผากำปาขนนักเสียออกภาษาจงขวานีปิ้นหลายภาษาพร้อมกับปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันอันพเสดนั่นสั่งเตียงปิ้นกะลาบานเมืองหังมีปิ้นที่พบจอดภาษาไหนก็จูยอมเบาได้สุภาษาที่ใดปันธนังก็พ้องกับกันพร้อมกันคือเผ่าเมืองขออยู่เฮากินสุกลำบันไซหังมีปิ้นที่พบจอดนี่ก็เพี้ยไข่เหลียวการลืบสืบมาภาษาสงขวายิงดีนั่นปัญญาออกตาดีพัดดีปัญญาเสือหวยสู้หีอันมีที่ต่างสงโกปัญญาเสือหวยสู้หีนี้ปิ้นคือบ้านออกมาสุกบ้านนี้ก็ปิ้นเฮท้าออกมาอยู่แต่ตั้งและเจิ่มฟูออกแห้งไปเบาขาดภายเมืองสุภาษาคือบ้านไปเบาขาดขออยู่เฮากินวันไปหนาซึก็ยังอยู่ยังดีไปแหละ
5: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
3: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตันคําเข้าเสียงครับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกําครับอันมวนๆที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกํา

ดีย์พี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาสักเสียงสวบอกนี่ก็เพียกทั้งที่นี่ยินดีกับต่างหลายรับฟัง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天五千出柜，
2: 当代十三班呐，
3: 你苏我社夫，
4: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怪行阿喵跟孟金南，咱那边阿庆怪敢呆。
6: 放怪行阿喵跟孟金南，咱那边阿庆怪敢呆。
5: 黑里皮莫破口孤显流，
6: 黑里皮莫破口孤显流。
7: 别浪可当奶手里有啥，走了阿庆当黑看我包内，好地当黑当奶灯的两米。习近平红当总统老登家爱子，三十来共党干。云南省。快干三十足十十，等候三十足十十，血变横见，抗敌马龙难。边困民边内，楼边等等，若了寒背茶，行迈内，比乱八乱，恨干马里印，南西本内。佛令松阿苗特昂，甲边里，楼回龙，上海故居差不回内。四平县若了拿松后内，马令八。连共连部之类站内手脉，皮内干领土都用西藏保协和管大松家首一个下来家下百七十八个，咱们走团学习等物之类。无论高内上稳更难，总统都登家爱子在世内，得国家主席都登好习近平，入地都向龙。开路台上共内共党干，习近平立集等中国等登家爱子上等上门罗正涵甘在干甲干啦，正涵普通管好上等上门共党干，正涵如了办门古坏内靠下甲马干，到头后上等上门先来爱你甲马干甲干啦，上到头后上等上门来把来坏。ผมเห็นหอมปองจับเทียนหน้ากันหอมกันข้างเมฆกะกันหน้าสามเต้าโถหักก้นกัดก้นกากลมตั้นกันกะมากันหักอาเมียก้นเบิ้งสองตึงสองเบิ้งเอ็งดีกะมากันสี่จับเทียนสองตึงสองเบิ้งข่มแขนหักดาวตึงกะได้ปัดปีดีสะห้าจับเทียนอยู่เหนือป้นตีป่าได้หอมกันปองกันเต้าโถหักเหนือป้นตีป่าได้ฉันได้ปัดปีดีสะ康美亨塔陕西边里老登家爱情的正喊甘平后乖迷等总国等等正喊到头后上等上门六古巴古坏客环甲马干甘在干红干康美甲干大无论高内上完干喊国家主席习近平甲登家爱情东谈内不发烧爱情总统当梅兰门送家庭放两面几场。好三比你妈云南省三人往地步走托三三十三十快干三十三十是在里内十天南行马到土客快干三三十三十后三十三十是变横近快三十三十或等卡内康美天德马然上内云南省等龙สมในสั้นสุกสั้นสาเปลี่ยนหิงเปลี่ยนปาก75มิลตั้งหลงขึ้นถึงหิงปาก60ไปหมดมูเปียดีวากฝ่ายการซ่อมสั้นสุกสั้นสาขายสั้นสุกสั้นสาเอาสั้นสุกสั้นสาเหตุเป็นเครื่องกินในข้างมีม้าหลงหนังตั้งหลงตากอันสามในโสกันปนเตอส่องหิงกุกตียันขอสอนปีได้มาว่างการบูสันฟ้าจันไก่เกอไว้ถึงตีป้องติ่นเฉินเถอ当我所甘在后，老得清闲内，马甘在快干地上漫旋，马美里边马内，康边马龙人。 ผู้หมายเข่ากับหมายเข่าหูถึงอยู่แล้วขันป่วยจะเมื่อขิงไม่ปีได้จังป้นกาได้เวียงขวัญบินเป็นปีร้องป้าดอกบ้านเหลี่ยงท้องเปี่ยวดำเสียเปิ่นได้จอมหลังหอบหมายเมื่อสองเหงไปสาวห้าปีมีปีร้องป้าดอกบ้านเหลี่ยงท้องเปี่ยวเวียงขวัญบินขึ้นถึงปาก59หมื่นโกวันป้าได้ฝ่ายการใส่โสกันป้นเตอสองปากคุกตีจันนำชีปีแก่โฮมซ้ำเลิศดีปากได้33ไปหาตั้งเลิศดีปากได้45ไป18เขาสองวันได้เฟอร์ลิงส้มอาเมลเตอร์อ่างกาเปียหลีเลิศหุยหลงสั่งขายกู้จีชาโป้หุยได้ปีดองตั้งไหนแก่นคิกซ้ำคิกซือเตเตเป็นในเฟอร์ลิงตั้งสงโกอยู่หลอกตั้งหลอกซื้อมิชิงได้อยู่แล้วเขาขิงหวังเซาปากได้สื่อพิงเสียงตีคงหัวเจ้าได้จอมหนังว่างที่ปู่เจ้าทุกเหตุได้อยู่เด้อดาซ่อมเข้ามาลิงปลาลิงปูลิงกุ้งเจ้าได้ถ้าการดาได้จำในเสือมากป่าชินเจนเด้อสื่อพิงเสียงตีคงหัวเจ้าได้อยู่เด้อดาซ่อมเข้าห้าปากปลายหมูมาลิงปลาลิงปูลิงกุ้งปูเป็นกันมาดีหมูจางเสือได้เสือกันก้าวเห็นห้าปากยันผู้หมายข่าวเดินก้าวได้สองวันกาหมายข่าวหู้ถึงต่อถึงเดินก้าวได้สองวันกลางวันสิบสองนาดีพีดอยกั้นลินถูเดอจีดงเอิงชี้จังได้ปู่เหตุเฮาก้นตายสมกะเสาเหตุโกหาไรกะห้าปากสี่สิบเอ็ดโกว่างการบุจงกู้ชี้ฉางจู่ปงบวกอยู่เด้อเดินก้าวได้เด้อตึงกาเฮาจางมีล้มหลงไทฝงได้เป่ามาสองถึงสามปวกดำชีกูปีดันเจมไก่ตั้นใครได้เป็นขอสตังค์เหมอเป็นเจ้าคำตั้นใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชีจิ้นเพียงจงสู้จีอยู่เหลือหุยจงจางนุ่งชวนกงจู้หุยอยู่ได้ต้านขามอีกซ้ำชีออกเขาเผามาซ่อมให้ละได้ต้านกับฝ่ามาเป็นเผาเข้าซ่อมให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ่อมให้ซ้ำละเหตุหือมาซ่อมให้ละแกนเก้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมละครบจ้าเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นละมากมีมามีเปียงสาต่างกัดกำใจอาเมียก้นละเข้าฝ่ายการให้ละเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ด่าได้เป็นได้ด้าการมิ้วตั้งหลายเข้าเหตุได้เฮาเด้อมั่นสอนเป็นได้ป้องตีบักดีเปียวซะ
2: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ดิกเคิกหลายกาไปลาเด้อหาย
3: ดิกเคิกหลายกาไปลาเด้อหาย
4: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตื้อไรกวางผู้ใดดัดเป๊ะเจ้าคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่องแหลงเฮ่อดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกะไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่องเฮ่อปุ้นตีปากคงกลนได้หันแหลงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวเบี้ยมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮ่อกลนหรือดินเบิ้งไล่หันเดินวันกูซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้ปุ่นเตะเบิ้ลกลางวันกะเนี่ยเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเขาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเมื่อกากำเดิงเมื่อป้าจับตัวพ้องว่ากุ้นหรือดินเบิงเห็นโหเยี่ยมตัวเมื่อมาเดินเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตัวเมื่อมาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายากลับไปกลางวันเฮามันกะต่องเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบามเพิ่งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมดังวันดังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเมียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยรึดรึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็สังการเยี่ยมตังวันนะ

袋三合团阿本两包当当红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。无完当当人两包当当红是带过地间当横当糟都不本吧来土来带啊别乱当表达过但不开里间是省真省过多来乎มีบวกหนึ่งโปอู้เมโลดําเบาเป็นอันฮับไล่จ้างหลงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แหงมันร้าจู่ลุ้มซ้ําเป่าป้าเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดําเบามาขำหัดใส่ตายกะโปอู้เมโลดําเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้ายาใบใหญ่โปอู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอโปอู้เมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกาส่งเฮอดำคงป้าเดิงอ่ะโปอู้เมอู้ดำคงโตจมจมเซอเซอฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งไหลจังปวกมาไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันโปอู้เมอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำคงก็ตัวไล่ลึมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีเห็มดำคงนั่นถึงมา567ฟันโปอู้เมอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำคงเต้กู้ดำคงก็ตัวตุ้งฮักกันหยาไต้กูดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั้นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามไต้กูดีมันดำคงหลังได้เป็นที่สังกำนันโปอู้เบอู้ดำคงจังบะเอ้กูเอ้อ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่าอ่ำสามสาวกูเอ้วันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนเติงมันไปป่าลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำในกะส่งโปอุ้มเบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะโปอุ้มเบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเหตุปีเหตุร้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กู้เขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร้องดีสีเขาเอาปะแต่กู้ดำเบาซ้ำบะเดียวดกใดกะสู้ไปม้าห้างขาเห็ดไต้กู้กันอ่ะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนเรื่องไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากในสู้เห็ดจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำคงดกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำฮับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยสอนนำ

แต่ยีนาอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมนอบวยกบ่าถาดูซาไอกะนอกะนานีผู้ชองผู้บ้านีมากินจงคู่ย่องเพอบูกราขับเต่าลากไอมาตุ้นนาจิดันชันซูเขอคอนในบูกราขับเต่าลากไองูไอมุขคอนไป

มะนาวนากะตูซาวะไอจัมพ่อวุ่นปองผู้นาวนี้มกินจุงคุนี่ย่องโอรายุงวินเซนเทกามนอนมะนาวกะมะตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไนคลุมกงดอนโอรางูไอมะคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天千尺贵，
4: 甘带是装扮呐，
5: 你送我媳妇，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放坏行阿喵滚门进南，咱们变阿行坏坎地。
8: 放坏行阿喵滚门进南，咱们变阿行坏坎地。
7: 飞碟皮膜破口孤显流，
8: 飞碟皮膜破口孤显流。
9: 别老可当奶手里有啥，走了还行，但可以看我包内，好地但可以当奶人，地两米。每年高内三万，习近平噶得好，上海合作组织峰会，等多了等噶。继而继斯斯坦等埃及东坦内不华夏不恒边北京。望林入地云朝通调查横方。德洪州德边山脉马酸皮来嘎阿缪金坡木脑总国内。比内人人多腾人接内那登嘎好快干甘在恒黄滚河靠等瓦等内喝腾。市门市行市八号十七国地拜山南市比较红山那里白内别拜山咱们集团靠撒当没着内没人高内散文刚楼顾杂主席习近平甲得好的会上海合作组织峰会没上行拜首号比等甲东谈那等甲继而继实时谈爱继内华夏也不肯腾云北京เมื่อนั้นเก้าได้สองวันต่อทั้งสามวันสำนักสูจีว่างลินอยู่ตีวิ่งเจ้าทงในเดี่ยวชาขังปวงอยู่ร้านเดี่ยวชาขังปวงในว่างลินย่องโจวิ่งเจ้าทงนายปีมาอกจับปานเมืองข้างมีจำออกร่องเมื่อมาในดัดจับโดโจจ้าฝึกเห็นตั้งเหตุช่องปวงจำมาขอจะสื่อสารสื่อสินเพียงจงสูจีมาถึงเมืองเชียงนานเดี่ยวชาขังปวงตั้งคำหลักหนาเชี่ยวมาในกากันน่าจะเสร็จว่างกันกู้จาจื้อสื่อฉันเชียนจู่ปงหมอกว่าเยียนนันเซินมีการตื้อเปลี่ยนสาโคสมาปองกันฝ่ามิ้นจนหลีได้ฉีดเปิงโจร่องโจสังสูเอาโจนักบัตรคำหลังเดิงเอาโจยิ้วฉุดจังหกหลังเบอร์เดินเก้าได้สองวันผงยักอาเมียวเมืองเชียนนันเข้าขากะมากันทักความขวัดฟันกันได้รูตีคนมิ้นสื่อปู้หูกวนได้เปียงดีฮะปีดองตั้งหลายเจ็บผงยักเจอได้ลูกเบอร์เห็นเก้าปากห้าสิบปียักถึงเบอร์สองเห็นปลายสองหกปีได้มีปากไปผลลูกปีได้มาเดอเต้าของเจอได้จอมหนังว่างตีปู่เจ้าเด็กได้วิจารอามิวมีตีเปียกเปิ่นได้ตื้อเปียงสามเบอร์มาซ้อนผีได้ก้าอามิวจินโพมู่เหลาส่งกูได้อยู่เหลาหวังเดอเตียนเหลาได้ตั้งหลงมีปีดองเดาตั้งหลอกตั้งเดาเสินหลอกเสินเยี่ยมโจ้ตุ้ยหันปนเต๋อปากกุ๊กตีไปปวกดองซ้ำทงจำอาเมียวชิ้นโผได้ซ่อนผีออกกะเครื่องขวางโคลิงอาเมียวชิ้นโผได้ขายออกกะได้ดำเตอร์หมาสองปนไปฝ่ายการหนีอินท่องเปี่ยวตั้งฝ่ายการโต้ต่างกว่าข้างมีหมาดงดังดกปีได้หมาเดาเวงหนีจังได้จอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกซ้ำหัวจังสีได้ตื้อเปลี่ยนสาโคสมะมาซ้อมหัวสังจีมิวฝันดีมิวกินหวานในตั้งดงซ้อมในหัวสังจีสามสิบหกบนไปหมูดีหมูสู้ในหัวสังจีสามต้นจันในดีหมูสู้ในสมะสี่เหงห้าปังเซนต่อเถิงห้าเหงเซนในว่างการสร้างหูปู่เดินเก้าในสามวันปงหมอกปีได้เดินเดินต่อเถิงเดินเฉดในเดาตึงกาหาฝ่ายการกำจอยเครื่องขวางกวนโคเข้าตึงหวักตึงได้คือถึงสี่หมื่นสี่หิงสี่ป่าหกสิบเจ็ดกุ๊กตีไปยัน 南市比个红山那里办的表白山。我跟中国民康主的帮忙，如果人家都疼人别看不会吃不行没的，等等帮两面的都当比乱干嘛，不变干嘛，离完本的244门白歌，南市比个红山那里办的双白高。ต่อเถิงเดินเข้าได้สามวันตีท่านพี่หลงด้อยกันด้อยถูเดินตึงการนี่ปู่อะไรปู่เหตุหักเดินตึงการนี่ปู่อะไรมีก้นตายสมกะเหงสองปากเข้าฉับโกเขาสามปีได้มะยินนันเซนสามหนังว่างตีปู่เจ้าถกซ้ำร่างจกร่างซาฝ่ายการร่างจกร่างซาเหตุได้ดีได้จับเทียนน้ำแหงม้าเต้าโถหักฝ่ายการซ่อมร่างจกร่างซาเอาซ่านสกซ่านซาเหตุเป็นเครื่องกินขายซ่านสกซ่านซาออกตั้งขาในข้างบีเทียนเติมมาลำสั่งในเยนานเซนตั้งหลงซ่อมในซ่านสกซ่านซาเปลี่ยนเหงเปลี่ยนปาก75มิลตั้งหลงขึ้นถึงเหงปาก60ไปหมดหมูเปียเหลออกฝ่ายการซ่อมซ่านสกซ่านซาขายซ่านสกซ่านซาเอาซ่านสกซ่านซาเหตุเป็นเครื่องกินในข้างบีมาหลงหนังตั้งหลงตากอันจับในสกันปนเตอส่องเห็นกุกติยันเขาสอนไปได้มาว่างการบูฉันฟาจันไก่เกือไว้ถึงตีป้องติ่นฉันเถอะตั้งเอาสอกำใจหักเดาตื้อชิ้นเสียนได้มากำใจฝ่ายกันตีสร้างมั่นสอนบักมีหนีเป็นมาได้ข้างเบี่ยมาหลงหลังผู้หมายเข่ากับหมายเข่าหู้ถึงอยู่แล้วขันปล่อยจ่าเมื่อขิงไม่ปีได้จังป้นกาได้เลี้ยงขวัญบินเป็นปีร่องป้าดอกบ้านเหลี่ยนท่องเปี่ยวดำเสียเปิ่นได้จอมหนังหอบไม้เมื่อสองเหงไปสาวห้าปีมีปีร่องป้าดอกบ้านเหลี่ยนท่องเปี่ยวพิ้งขวัญมีดขึ้นถึงปาก59หมื่นโกวันป้าได้ฝ่ายการใส่โสกันปนเตอร์สองปากคุกติยันดำชีปีแกโฮมซ้ำเนลีปากได้33ไปหาตั้งเนลีปากได้45ไปสี่เปียกเขาสองวันได้เฟอร์ลิงส้มอาร์เมลเตอร์อ่างกาเปียหลีเลือกหุยหลงสั่งขายกู้จีชาโปหุยได้ปีดองตั้งไหนแก่นเก็กช้ำเก็กซือเตเตเป็นในเฟอร์เด้งตั้งสงโกอยู่หลอกตั้งหลอกซือมิเชิงได้อยู่แล้วเขาขิงหวังเซาปาดได้สืบพิงเสียนตีคงโคตรเจ้าได้จำหนังว่างที่ปู่เจ้าทุกเหตุได้อยู่แล้วดาซ่อมเข้ามาลิงปาลิงปูลิงกงเจ้าได้เท่ากันดาได้จำในเสามากป่าชิ้นจันเดอสืบพิงเสียนตีคงโคตรเจ้าได้อยู่แล้วดาซ่อมเข้าห้าปากไปหมูมาดิ้งปลาดิ้งปูดิ้งกุ้งปูเป็นกันมาดีหมูจางโซได้โซกันก้าวเห็นห้าปากยันผู้หมายข่าวเดินก้าวได้สองวันกาหมายข่าวหู้ถึงต่อถึงเดินก้าวได้สองวันกลางวันสิบสองนาทีพี่ได้กันลิ้นถูเดอจีดงเอิงชี้จางได้ปู่เหตุเท่าก้นตายสมกะเสาเหตุโกหาไรกะห้าปากสี่สิบเอ็ดโกว่างการบุจงกู้ชี้ฉางจู่ปงบวกอยู่เดินเดินเก้าได้เดินตึงกาเหาจางมีล้มหลงไทฝงได้เป่าหมาสองถึงสามปวกดำชี้กูปีดันเจียมใกล้ตั้นใครได้เป็นขอสตังเหมอเป็นเจ้าคำตั้นใคร

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชี้จินเพียงจงสู้จีอยู่แล้วหวยจงจางลงชนกงเจ้าหวยอยู่ได้ด้านคำอีกซ้ำชี้ออกเผื่อเผื่อมาซ้ำให้ละได้ด้านกะฝ่ามาเป็นเผื่อเข้าซ้ำให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ้ำให้ซ้ำละเหตุหือมาซ้ำให้ละแกนเข้ามันเป็นดอกกี้เปิดดอกอันก้นซ้ำละครบจ้าเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นละมากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นละเผื่อฝ่ายการให้ละเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ด่าได้เป็นได้ด้าการเมียวตั้งหลายเข้าเหตุได้เฮาเด้อมั่นสอนเป็นได้ป้องตีมักดีเปียวซะ
2: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกเคิกหลายกาไปลาเด้อหาย
3: นิกเคิกหลายกาไปลาเด้อหาย
4: พี่น้องเขาตั้งหลายสุดิวซาจะได้อาหิ่งปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยเฮาพี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบุ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตัวได้กวางผู้ได้ดัดเปี๊ยโจคลองหนึ่งมือเจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู่เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเหินดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันบาหาตีหื้อปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเหินปุ้นตีปากคงกลนได้หันเลี้ยงกูจำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเหินกลหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูซ้ำให้เขามังควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักมังควางได้ดื้อรับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังเข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอปุ่นเตะเบิ้ลกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเมื่อกะกำเดิงเมื่อป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นโหเยี่ยมตุยเมื่อบาดันเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุยเมื่อบาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำหลายหลายเฮามันป้าหยากะไปกลางวันเฮามันกะต่วง

袋三合团阿本蛋包当蛋红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。无完当当人蛋包当蛋红是带过地间当横当糟都不本吧来土来带啊米浪当表来过但不开里间是省真省过多来户米博人不有美路蛋包เป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่าป้าเพอเพอจ้างหลวงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเลยดำเป่ามาขำหัดไซตายกะปู่อุ้มเบโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อุ้มเขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปูอู้เมอู้ลำคงป้าเดิงบาไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกาส่งเฮอลำคงป้าเดิงอ่ะปูอู้เมอู้ลำคงโตจงจงเซอเซอฮับตอนจงเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองลำบ้าก็สั่งหลายจังปวกมาใครกันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปูอู้เมอู้ดำโค้งซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำโค้งก็ต่อไล่ลึมปีร้องเตะกู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ตีหิมดำโค้งนั่นถึงมา567ฟันปูอู้เมอู้เขาลำเบาซ้ำกะเลเตะกู้ดำโค้งเตะกู้ดำโค้งก็ต่อตุ้งฮักกันหยาแต่ก็ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั้นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามแต่ก็ดีมันดำคงหลังได้เป็นที่สังกำนันปูอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้ยอ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้ยวันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนเดิงมันไปหมาลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเห็ดปีเห็ดต้องกันมาตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กู้เขาไล่เมียนโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเขาปะแต่กู้ดำเบาซ้ำบะเดียวดกใดกะสู้ไปม้าห้างขาเห็ดไต้กู้กันอะเป็นสังเฮามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนดังไหนอันว่าเฮาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโคอุ้มกวนเฮาจังเอามาส่งหลังจากใดสู้เห็ดจะว่ากู้เฮาอุ้มเปียวอะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอะป้าเตอร์ซ้ำหับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

0: องค์การเวนป้องรับตัวท่าช่างกุมพรมาคราทุกยาไอมงตานและจ่าไอสมชื่อมสมดูแสงไงมีว่ามงก็มงการเวนป้องรับตัวนานำบัลล็อกข้องกบ่าเต่าโยกุมพรทุกยาไอมงตันเรร่มสมยาชนีโตท่ามีว่ามงนิบัวมงนิเพอติงจินในคู่กรมโจไอนำบัลมสมพงงูไอรุงแรงีมีว่ามงอุซาเพียนยืนมครักครุนครังกบ่ารุงแรงโทสามบุงลีนิบัวมงตันกันจูจาเดอมันตูนาเธอรีบูวันมงจินบุงลีกุดก่อตูครัดบาไซเทียมเรนมีว่ามงนาน้ำบ้านมลีพงงูนาลักสันจีสรามไรชิมงบงลีเทรอตุครับบามไซนิบัวบลิกสปราชชันนันก็นาเจลุไอแต่ชานาเตียนชดาจคูพร้อมสมยาชนะเชียงมันจัดมาดูยังนิบัวสุรจีจึงยามท่าสิมัดไอมชาเชียงมีละคงจาจคูสือตุไซคูเรงาไสกามตันไงครอบชวามชานีแต่ลังนาสกาโกโนจิโกนาทิชนาตันเรมาต้นนาสิจินพินามสุนกาไปบังตันนาจอมตัดละกะ
1: นิจสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้นี้สิจินพินากาโดมีชินลา
2: 总共某么多习近平听了抗议什么安宁是大致困太什么生涯他如当阿米沙米克姆兰他不知道爱光不来么沙尼派卡不知克姆爱是来干是干样么顿是不如爱中华阿米沙尼滚动苦了爱转苦靠米克姆忙容瑞米瓦蒙的米生约兰转过么点你的兰过中华阿米沙尼用绕转米么大段爱兰热山瑞蒙丹顶那阿苗沙是古蒙正沙尼绕中约顿的半冬蒙日密密丹蓝铁半冬的是比那人样蒙丹顶那阿苗沙是古蒙正沙尼密克姆爱恩滚铁恩卡鲁爱安铁蒙丹阿苗沙蒙阿是古马卡过中华阿苗沙滚冬库格巴关那拉布拉爱阿苗沙尼开日南国爱阿爱国南阿กระเดมงกระเดงข้าลู่ไอจงหวะมิวชากรรมการมเร่นชาเรียลำจอมกัวมาเตียนต้นงาไอจงหวะมิวชาคือคำลำสเปล่าไอมีว่ามงแต่มิชงโยลำกัวมิวชาสกุนีอามิสกุลำเรียชาไออันที่มิวชาสกุมาดูอามิสกุลำมงแรงงาไอมีว่ามงแต่สุพมปาตีพงกัวมิวชาสกุมงจึงชาเนี่ยจงหวะมิวชาคือคำลำสเปล่ามงจึงชาเนกรองางวิงาปิโอวาลูนาคูมิดไว้จอมจครมไว้อ่อนครันวางไออเมียวชาชกูมีครมไม่ลำกูอเมียวชาชกูมงจึงชาเนียสักสมเรียลำยันเรียวันอังกุนกูวันสมปันกูเรียมชาอังกุนกูมีกูเรียอเมียวชามีครมลำกูนาชังลำกูมีถากูน้อยมาจมขันไอลำเรียมาดูอ่ะคำชาลำเทียชดวนดันมาสินเทียมมาสินถึงไล่ขั้นไอ้ลำเรียอามิวชาสกุลผู้นาวนี้กวนตามชาจวนกุนนันมาจมชะตาเต่ากรมขั้นนาอามิวชามีครุ่มลำมองแดนสปอนทันลำนี้เราจอมชงกบขั้นวาระไอยองชมูชมดขั้นวาระไอมุขุชิงนีทะถึงลุถึงไล่ขั้นไอโมสปันสลัดโมป้องกิชิโมเรากลัวขั้นวันนาอามิวชาสกุลชวามชาเนี่ยเราจอมชนูงาหาจีจอมเชิญมูจอมทำจอมเปียวไอพองชิงราลูกงลมาจอมสลัดครับว่าอเมียวชาสกุจีไว้มงแดนจงหวะอเมียวชาจงหวะกงพันผาจีมีอามงแดนสะพมปาดีมีอามงแดนไล่จ้องรองไอประชิงรามาซาเพะรินคำไอมีชิจาจันนาคือคำมีมาซาลำเดียยองไรสกุครับว่าราไองาไอ
3: ยูนันเซนช่วยสมราครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
4: ยูนันเซนช่วยสมราครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไ
5: อชิกามตัดงาไอครอบชวมชานีมุคอมงวยช่วยอาเตียนไปดูระไอในหลังนามุคอมงวยช่วยอาเตียนทะจึงพอบูกาทะชวามชานีนาระชร้องไอ สมโจ

สำหรับมุขคนนี้ปังดันหน้ากายยาช่องนั้นเออยู่เงินชีโยมใจเทียอยู่เงินชดังมรันละเรื่องจอมคนเอน่าสมเสมีมันงูเอ็มคนช่องจอมตัดกา

0: ปิกเห็นหูรองเข้าใจเบิกอามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบิกหุ่มตึกจานเปิกเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
1: เมื่อสังเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชี้จิ้มเพนจงสู้ชีอยู่ด้วยหวยจงจางลงชนกงเจ้าหวยอยู่ได้ต้านขามอีกซ้ำชี้ออกเผอเผอมาซ้ำให้ดะได้ต้านกาฝ่ามาเป็นเผอเข้าซ้ำให้ซ้ำดะมีเปียงสาสังมาซ้ำให้ซ้ำดะเหตุหือมาซ้ำให้ดะแกนเก่ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ้ำดะครบจ้าเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นดะมากมีมามีเปียงสาต่างกัดกำใจอาเมียก้นดะเข้าฝ่ายการให้ดะเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ดาได้เป็นได้ด้าการเลี้ยวตั้งหลายเข้าเหตุได้เฮาเด้อมั่นสอนเป็นได้ป้องตีมักดีเปียว

0: Nick bom lai kham bun pok xian zam.
1: Nick bom lai kham bun pok xian zam.
0: Nick khuk lai ka pai la dem hai.
1: Nick khuk lai ka pai la dem hai.
2: พี่น้องเขาตั้งหลายสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตื้อได้กวางผู้ใดดัดเป๊ะเจ้าคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งล้างวันเป็นปู่ย่าผู้เมกันล้ำสองขาตีดงมาต่วงแหลงเฮ่อดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหื้อปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเฮ่อปุ้นตีปากคงกลนได้หันแหลงกูย้ำไหนขนเดินต้านตัวเบมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเก้ากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮ่อกลหรือดินเบิ้งได้หันเดินวันกูซ้ำให้เขามังควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักมังควางได้ดื้อรับเซ้ามวยนางวันว่าเกาสังเข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้ปุ่นเตี้ยเบิ้ลกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิกากำเดิงเบิป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นโหเยี่ยมตุยเบิบาดันเบิเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุยเบิบาเหตุใจป่าหยาดังพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำหลายหลายเฮามันป้าหยากลับไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมหลังวันหลังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบร้านร้านส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยรึดรึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้าเผอก็สังการเยี่ยมดังวันนะ

袋三合团阿本蛋包当蛋红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。无完当当人蛋包当蛋红是带过地干当横当糟都不本吧来土来带啊米浪当表来过但不开里干是省真省过到来户米博人不有美路蛋包เป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่าว้าเพอเพอจ้างหลวงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเป่ามาขำหัดใส่ไตกะปู่อุ้มเบโดดำเป่าจังว่าหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาใบใหญ่ปู่อุ้มเขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปูอู้เมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกาส่งเฮอดำคงป้าเดิงอ่ะปูอู้เมอู้ดำคงโตจงจงเซอเซอฮับตอนจงเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกมาใครกันเปี่ยวมุนซื้อสานเตี้ยกำนันซ้ำได้คือ58วันปูอู้เมอู้ดำโค้งซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำโค้ง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那会科普机的
3: 正破嘎天间之会，
2: 当代时装版纳
3: 李苏姆姐夫，
4: 广播行代的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 红太星爬山云南，为了比亚猫干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
6: 红太星爬山云南，为了比亚猫干带提醒，放好干农内农发电。เวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสั้นไหมบางนี้ที่เพียงนี้มีสีจินผินพร้อมเมียนมบสังค่ายโฮโจจุดซื้อฟงหวยปี2016ตัวเมียนมบสุธรรมตัวพระเดียดเจียจีสิสท่านพระเดียดไอจีและบอกถึงเปิดจินวางเงินอยู่เจ้าทุ่งสื่อสาจัดคำตวงจองการเจียจองบ้านเมืองยินนานนี่เอาไหร่ห้องเสียสร้างจอนดีพระเดียดจงโกแต่ห้องจองนี่จานออกเลิงเบิ้งเพียงหนึ่งจะไหมเมียกวางมูเน่าจงโกลีจังสือเอาการทำนาจังโฮโซตุนอยู่การปุ่งหนึ่งห้องสังมันปุ่งหนึ่งเหตุใดลูกเฮียนเกาจงดีจึงห้องนี่ก็บอกเขาจงหีหลินมวนในห้องเฮียนการโก้ผูกกุ้นไปตัวนี่ลงกดกุ้นปอกปีนี้ดันหนึ่งถึงดันเจ็ดการมดเงินการทำสควเขามานะคะขอออกต่างพระเตียดพระเตียดเฮาหนีเตียเตียมปีกายเวลายำนึกันหนีอีกเที่ยมหอยปุ้นไล่เปียดบนไปซ้ำห้องใจโคตือพระเตียดจุ้มโกกำมุนพระเตียดนีโปเออร์ดูที่ซ้ำหนีต่างตลักถึงพระเตียดนีโปเออร์ประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทีเดินเก่าดูกอซ้ำคำกลางในสิจินพินผู้ปิ้นจู้สีพระเตียดพร้อมเหมียนมบสังค่ายโฮโจจุดเสือฟงหวยปี2008สวกโตและเหมียนมบสุธรรมโตพระเตียดเจียจีสิสท่านพระเตียดไอจีบอกถึงเปิดจินเดียวเดินเก่าดูกอซ้อมคำถึงซ้ำคำวางยินผู้ปิ้นเสมสุจีอยู่เจ้าทงสือสาจคำตองอยู่ในสาจคำตองนั้นวางยินที่ตัวเจ้าทงสือเขาซ้อมซ้ำปีนี่มาปงหนึ่งวาดทุกกระบาดมึงแค่ใดตกดีปินดีหย่องโยเตะสำเนียนดีกระตามใจความสิจินพินจงสุจีสาจคำตองบ้านเมืองยินนานปากกำขนดักนันดักเดียบขยำใจกระตามเส้นใบปังถุนสิบเอ็ดผอมโจทั้งมวลปกติสิบจากไว้เอาใจความราชการที่ใดตกดีปินดีตามจอบจานอกันไหมหยับการเจจิงขบันเมื่อหนาเทียมใบปงหนึ่งเมียกว่างวาทุห้องใจหัวตือวาทุเหยียนชีหยับลีจวงการเหือต้าสลายจุมไล่อีกเทียมไปเป้าขาดอยู่ในข้าวตังไหมเบลากับหน้าดีหาปีปอกเทียสิผ่านันร้านสั่งคมเปิ้งไหมเจ้าทุงปุ่งนึงไปเป้าขาดนางดวนกัวจาจิสิท่านเชนโจพักตาป้องเก่านังซื้อเสียขาดหย่องโย่ห้องเสียจังจวนดีพระเดียจงโกปังถุนสะฮกนันยินาสนีปองมีจวงการเจ็ดจวงเอาไหลห้องเสียจังในหันเสียสร้างการทาราคำนี่มีจองหนึ่งเสียสร้างจองการจารีนี่มีหกจองการโกนี่อยู่ในนีดันซุงเนื้อเปินห้องเสียสร้างจงโกจวนหลีจ้างนี่ปิ้นจองการผกจ้ำจะเสียงเฮิงฝ่ายไปจวนหลีพระเดียจงโกซุงเนื้อเปินนั่นเดินเก่าดูกอกสองคำกับตัวนำเหรียญปืนดินเสียงดูซานสวยตุงข่าวที่หนึ่งข่าวที่สองเรียกการสั่งเตียงกับตัวนำดังน้องเสียเอานำออกไปอันมีจงเทสิบสี่เจ้าสังเตียงออกมานี่คดทงเหลียวหันเวียกันสังเตียงจองนี่นำยาวนี่มีหกหอยหกสิบสี่กงดีลายเป็นเพียนจองการกลุ่มนำนี่พ่อเพียถึงหลีจังตาลี่ชูชงเมืองเสียยีซีฮงโขฟงปิ้นโจวสือฟงนี่หือผูกุ้นปันหอยเหมือนกุ้นใบนี่เอาไหลที่ตาลีเล่นเก่าลูกเอาสองคำพร้อมปยาหัวปุ๋งไพมึงจูภาษาเขาสุฮากันไปตามลีซิงโจ้ขอได้ต่อกันไปตามลีบันมึงยินนานปีบันเก่าหอยหาสิบโตถึงปีสองบันปลายสวกตัวนี่อยู่คุณมินเสือโบวกว้านต่างปะยะมีหบปุ๋งหอยเพื่อนไปจ่อเลิกเซียนปะยาหือตังไรมาตองเวลานี้เดี๋ยวปีบันเก่าหอยหาสิบโตถึงปีสองบันปลายสวกตัวดินักนี้เพียนังออกไพมึงจูภาษาบันมึงยินนานบันทนังปุ๋งหนึ่งปินจิตหนึ่งใจเดียวกันคือบันเมื่อหนา 也好比你嘛在红州里黑天然而冷崩偏冷在美南顿有母闹中国安兵黄火高官几个拉位坦帕迪帕萨金博尼当不亚尔当来动靠母闹中国博有网络尼帮米普棍马婆东东本怀骨骨博คำต้องออกสินตั้งจะไหมภาษาบัดเมืองขอบต่างที่คำเพียงหนึ่งวันความเล็กตัวกับเรือบสืบจะดีการปุ่งหนึ่งจะนอกกันไม่เสียงนั่นออกมาสินหนึ่งจอมตามเขาหมุนเอาจงโกปยาปอยหือดังไรมาต้องมังเกินเตะแต่คงเจ้าหนี้เจ้าเตียงการเตียนในบัดเมืองหันสั่งเตียงจองการเด่นเอลอพอต้องกับวันความเล็กตัวนั่นออกมานำเหือเชียกเหยาในนอกพัดเตียดดงไรไปดินเอลอพอต้องได้เขาหูบัดเมืองแต่คงเดี๋ยวเขาปีนี้มาการขาดใครห้องสั่งเครื่องนุ่งดังไว้ภาษาจิ้งโปการตำปิกตำฝ่ายฟงหนีหนีอีกเทียมหอยปุ่นได้สองหอยเปียสิบปุ่นการตัวละกุลในของโขรุ่นบินห้องเขียกเศร้านอนการจกจ่ายรวยกินฟงหนีหนีอีกเทียมหอยปุ่นได้หาสิบสี่ปุ่นไปสามหอยปุ่นได้สิบเก้าปุ่นไปหาหอยปุ่นได้เจ็ดปุ่นจองการเด่นเอลอพอต้องวันความลิกโตตังเจ้าหนีมังเกินเตะเดี๋ยวเขาปีนี้มาหรือจ้างสื่อนี่เอากันทำนาจังโคโสปินตินักตุนอยู่ห้องสั่งมันปุ่งนึ่งฮิตใบเตะกดเตรียมออกหัวปุ่งจะไหมอันห้องสั่งมังกินปล่อยเมียนาหังมีปินดินันออกมานังล้วนหรือจ้างสื่อนี่ปองมีหนาตึกนำเลี้ยนปุกสั่งมันนั่นฮอดถึง36เหมือนมู่เหล่านี้ดีปังอย่างตำแซงนี่เยี่ยมูไลสั่งออกห้องสั่งสามตุนพากดถึงเยี่ยมูไลนี่ต้าสลายฮอดถึงสีปั้นหาหัวเย็นถึงหาปั้นเย็นเหล่านี้เฉินเด๋อเว่ยผู้บินลูกเฮียนเกาจงในฮงเฮียนโชวจินยี่จงจิงฮงสัวเสียวอยู่ในเต้ายินนันปะยะเข้าจงหีหลินมวนในฮงเฮียนอันตัวเลี้ยวใจเวลาปีหนึ่งตบออกมาเลี้ยงออกมานั่น14ลูเหอตังไรตองเดียวโจจมไรห้มตองเตะการโก้อันผูกกุ้นไปเต็กตองเหนียบไรลงกดกุ้นปอกสร้างหมู่ปูบันซ้ำคำพักตาป้องเก่าการก็หอมสอนว่าจางใดหูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเจี๊ยดการมดเงินการทำสะโคเข่ามาค่าขวอกต่างพระเตียดพระเตียดเห่าพอถึงสีเหมือนสีปั้นสีหอยโฮชิบเจี๊ยดกดเย็นไปเตรียมปีกายเวลายำเนินกันนี่อีกเที่ยมหอยปุ่นได้เปียดปุ่นไปซ้ำจงกลมขังเจียวการก็หอมสอนว่าจางเดินเจี๊ยดถึงเดินเปียดอยู่ในเวลาเสาเฮียงยำหอนนันหงส่วนบินต่างพระเตียดนี่ปลายตัวละเขียกหอดถึงกดหาปั้นหอยเหมือนกุ้นปอกไม้เย็บบันไดนี่ตัวละเขียกสองหอยสิบสีเหมือนกุ้นปอกไม้จะเตรียมปีกายเวลาจำเนินกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไรสองปุ่นไปเก่าอยู่ในเวลาบันมังหันเดินเก่าดูออกสองคำตียากที่เขอผู้บินมีสู้จังสนามลกออกปากพระเตียจงกวนเหี้ยปลายเกลเงินกาหอยเฟยสนามลกปีสองปันไปสวกตัวนั่นเหี้ยนี่ปองมีบันเมืองในพระเตียดแก้วขวยเฟยปีนี้พอถึงหอย33กีอันสามคำหลาเลี่ยงห้องใจโคตืออันมีพระเตียดชงโกดที่ตัวพระเตียดนีโปเออร์เขาเหตุการณ์กำมุนดูที่3กี่กินแต่ดำจนบินฐานอากาศจะลงเขาที่เศร้าพระเตียดชงโกตลักถึงหงจนบินเนื้อโลกเธอรีบหวานจะเตอมาดูอันปิ้นเวียงเก่าพระเตียดนีโปเออร์ผู้สลาโมยาผินเชียตามอาดยาสิบผู้นี้ทำบินผู้สลาพระเตียดชงโกติดตัวพระเตียดนีโปเออร์เขาเหตุการณ์กำมุนดูที่สีเขาจนบินหอดถึงพระเตียดนีโปเออร์ฐานพระเตียดนีโปเออร์ปุ้งเก่าการก็หอมสอนว่าเจียงไดหูหอดถึงเวลาบันเมืองหันเดินเก่าดูออกสามคำกลางคืนนาฬิเปียตาพระเตียดนีโปเออร์ปัวเกิดจองการลิ้นสายไรปังเพียไปขามลาบนี่ปลายป่าหือผูกุ้นใต้เชื้อหอดถึงปั่นสองหอยเก่าสิบกุ้นอันนักกรรมเผียวนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นต้านคำเผียซึ่งปองนี่เผียวเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี
8: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงสุภาษาพร้อมกันคือผอเมื่อไปหนาเดียวเขาสินตั้งหังมีปิ้นที่พบจอดนี่ก็เพ่ไข่เหลียวตาดีพัดดิสหวยสู้หีอันมีที่ต่างจงโกสีจิงพิงจงสุจีปี2820ตัวเดินหกหล่อแปดคำถึง10คำเมื่ออยู่นิงเสียสาจะคำตองนั้นเผียวกำปาขนนักเสียออกภาษาจงขวานีปิ้นไล่ภาษาพร้อมกับปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันอันพระเสริฐนั่นสั่งเตียงปิ้นกะลาบานเมืองหังมีปิ้นที่พบจอดภาษาไหนก็จูยอมเบาได้สุภาษาที่ใดปันธนังก็ป้องกับกันพร้อมกันคือเผ่าเมื่อขออยู่เฮากินสุกลำปันใส ทั้งมีปิ้นที่พบสอดนี่ก็เพียไข่แล้วการลืบสืบมาภาษาสงขวายิงดินันปัญญาออกตาดีพอดีปัญญาเสือหวยสุหีอันมีติดถังสมโกปัญญาเสือหวยสุหีนี้ปิ้นคือบ้านออกมาสุกบ้านนี้ก็ปิ้นเฮท้าออกมาอยู่ไต่ตั้งและเสริมฟูออกแห้งไปเบาขาดไพเมืองสุภาษาคือบ้านไปเบาขาดขออยู่เฮากินวันไปหนาซึก็ยังอยู่ยังดีไปแหละ
9: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
7: ่ยำเมือช่องเห่าหักกันโฮถี่ปีใหม่เขาหัดยำไรแต่จงเฮียนกันเอาป่อยมวนดินเปิ้นป่อควายตังเมืองเดวาเขาหักกันนี่ซ้องเตรียมตันมันหลังเง่าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจอม

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เขาเสียงคำเสียงโสบอกหนีก่อผิวถึงที่นี้ยินดีกับทางไลน์ฮับฟังมาเดาะพี่น้องวงวันยาถาโกยักเขาได้เหตุการณ์ดีเขาได้มาพบกันมาจอยกันตามันอย่างเด้อจ้า